เวนเคยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานพอปานไอติมเป็นร้อยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบอกของค